0: ไปช้าใช่ล่ะทำฟ้าด้าเดียวยันวังคาลิกาเพื่อนเราบอกแก่ชาเดียวปัตตวัยลีกาวเล่กายเดาลีโฮปัตตวัยลีกาวเล่กายเดาลีโฮ
1: ปัตตว
0: ั
1: ยล
0: ี
1: กาวเล
0: ่
1: กายเดาล
0: ีโฮนมัสการว่าอะไรกันที่ทำไปอะไรถึงเต้นร้าเดียว
2: Radio Sapalta 103.4 MHz
3: Unnaman Live